ไตูเงาผู้โกผู้ล้วงกรีโนเต้ายาโกลานเนียบยาริตาบริไมงปวนตะเลปาวันเต้าปันตวน